ดำนั้นยังไม่ได้เยี่ยมชนอย่างไรตอนท้ายยังยกตัวลิงกับบ้านยกตัวจมห้อยกับบ้านยกตัวชากับบ้านยกตัวอังกับบ้านประหกมีนจราจรยังจองยามแบบเหยียบมัดกับบ้านบ้านตามแบบยังโจจัด